0: อะไรก็โอ้เจ้ากุญญาเฮียว่าส่วนไหนแม่ไอ้นั่นวะ
1: Envíe chisme al 0976 430623.